ไม่ใช่เนี่ยนะบุญในในเบี้ยสะดุ้งนกมาซาดึกมาซาดึกบ้าเหล่สังไรตรงนกสะดุ้งนกว่าสังไรตรงนกสะดุ้งนก

คิดสิ่งนี้ปังเนาะในเดซึ่งแต่กิสานี่ยากล้อติชดติกายทำบัชดติกายนี่ยากล้อที่นี่เกสอบเดเดียวซึ่งปังเดาฮับไลน์ในเดนรกอับโนดัดักชิดักเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยูทูบอ่ะนายมันนายแต่จึงไปครึ่งหัวมันนาย94857172แต่กิสต้องก็2322535แต่อาจะจราจรเชิงพื้นซึ่งก็กลับมาชัลายนี่เตะรื้อจามุงบกแลนขณะนั้นบางทีทั้งที่ต้องอดีตอึ้งต้องดินรกจอดเนาะเชิงรื้อจามุงขณะนั้นเตะกิชานี่ยากล้อเตะซีนี่รักษาบุฟายช็อกฟักแกนรกน้อบก

0: มตามมอให้นาให้ตรงไหนเธอมอคายอาศัยมาหรือยังใครมาแล้วนี
1: ่ออมที่เขาบอกว่าปริมาณมากระขับเลยจากกระทั่งเลยอารวาลงนาฮริปันตันเพลงกระเด้
2: งมาบังวานสุขใจ
0: ให้ตรงไหนที่ไทยเด้บอกว่า
2: วันดีที่มาวันดีที่มาวันสุขกับเลย